0: ังเทเวลาเวงอุเดก็ละไ
1: ห้ฮัตเลยไห้
2: fm.lk
3: รูหูนัตตาราชราตตาสิงค์กระดกลาตา www.livefm.lk